0: รอบควอเตอร์เขาจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ4สัปดาห์ใช่ไหมสัปดาห์ละ11คนคัดให้เหลือ4แต่ละรอบแล้วไปรอบซีมิ44ก็เหลือ16นั่นแหละนะเขาจะกำหนดไว้เลยว่ากรรมการในรอบนี้3คนเนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยใครจะเป็นเจ้าของปุ่มทองไอ้คนที่เป็นคนเชียร์เนเน่ใจจะขาดอ่ะผู้ชายอ่ะชื่ออะไรน่ะที่เป็นนักเทาะนักเดี่ยวไมโครโฟนแต่ที่มีหนวดคาวๆอ่ะนะชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ซึ่งรอบ just call back เนี่ยเขาเป็นคนตัดสินให้เนเน่ผ่านเข้ามารอบควอเตอร์เนี่ยนะเขาในรอบที่เนเน่ขึ้นเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สิทธิ์ของเขาถูกใช้ไปแล้วจากรอบก่อนหน้านั้นแล้วสิทธิ์ของปุ่มทองเนี่ยมันอยู่ที่เมลบีคนเดียวสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สิทธิ์ใน3คนเนี่ยเป็นของเมลบีเขาก็เอาภาษากายของคนนี้นะดูนะพอถึงเมลบีเขาเป็นคนวิจารณ์เป็นคนให้สัมภาษณ์กับพิธีกรเนี่ยเขาก็ลุ้นนะดูภาษากายเขาโคตรลุ้นนะว่าจะได้กดปุ่มทองไหมก็แสดงว่าคนก็เชียร์กันเยอะก็เดเน่ก็ยังบอกเลยให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเขาเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะได้ไม่แทบจะเรียกไม่ได้หวังเลยด้วยซ้ำไปแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบเขาบอกมันเป็นเพลงยากมากนะ
1: คือเท่าที่ผมไปอ่านรีวิวนะแล้วก็เห็นเพื่อนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยก็อธิบายเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เพลงนี้เนี่ยมันคือมันเป็นเพลงแบบอินดี้หน่อยเอาเตอร
0: ์
1: Black Hole Sun วงซาวการ์เด้นเนี่ยนะครับก็แถวๆยุค90
0: ครับ
1: คือที่เขาบอกว่ามันมหาโหดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันยากแบบโอ้โหยากแบบมากๆโคตรๆอะไรแนวๆนี้ไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือเพลงมันก็ยากในส่วนตัวของมันอยู่แล้วไม่ได้แบบสปีดเร็วแต่ว่ามันซับซ้อนทางดนตรีการใช้โน้ตอะไรเงี้ยแต่ตัวโน้ตที่ปีนสูงในท่อนท้ายอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าเล่นอย่างเดียวโอเคร้องอย่างเดียวโอเคแต่ถ้าเล่นแล้วพร้อมร้องแล้วเป๊ะทั้งสองอย่างยากมากเพราะร้องเนี่ยด้วยความที่โอเคเสียงมันก็ดิเมนชันอะไรโน้ตต่างๆนานาเนี่ยนะแค่ร้องอย่างเดียวก็ต้องมืออาชีพจริงๆต้องเต็มกลืนละ
0: ครับ
1: แต่เขาก็เนี่ยเขาที่เขาพิพากษ์วิจารณ์กันคือเนเน่เนี่ยสามารถที่จะโอ้ร้องเป๊ะมากถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีนะครับแล้วเล่นกีตาร์ก็ยังโอ้โหทำได้ยอดเยี่ยมบอกแทบจะ 100% ทั้งสองด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยอะไรหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: ทำให้ทุกอย่างมันแตกต้องให้คะแนนเต็มร้อยกันเกือบหมดซึ่งจริงๆเนเน่เนี่ยคือไม่ใช่แค่รอบนี้นะตั้งแต่2 3รอบก่อนหน้าแล้วที่เล่นตั้งแต่ซอมบี้เล่นตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ไปเนี่ยคือมันมีนักกีตาร์ทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาเอาคลิปไปเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตถ่ายแบบเขาเรียกว่าคลิปรีแอคชั่นนะก็คือเอาคลิปเนี่ยมัน
0: ไป
1: ตั้งวงกัน2คนตั้งวง2คน3คนเลยฮะแล้วก็ตรงคลิปดูกันสดๆเลยแล้วก็ดูรีแอคชั่นกันแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันมันมีคนนักวิเคราะห์การเล่นดนตรีการร้องเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั่วโลกเนี่ยเอาคลิปเนเน่ไปทำคลิปรีแอคชั่นเนี่ยเยอะมากคือมันไม่ใช่รีแอคชั่นอย่างเดียวนะพอรีแอคชั่นเสร็จก็จะนั่งถกกันนั่งคุยกันบางคนเนี่ยก็เป็นครูสอนร้องเพลงก็โอ้โหนี่การร้องแบบนี้มันยากมากเลยนะแล้วโอ้โหแล้วคุณเล่นกีตาร์ไปด้วยเนี่ยนะจะบ้าหรือเปล่าอะไรแนวนี้นะคือเนเน่เนี่ยได้รับคำชมจากประเด็นนี้เยอะมากคือเธอเนี่ยไม่ได้ถูกชมในฐานะนักดนตรีอย่างเดียวไม่ใช่ในฐานะนักร้องอย่างเดียวแต่แบบพร้อมกันในองค์ประกอบพร้อมกันเนี่ยก็เลยได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก
0: ครับกรรมการผู้ชายที่ผมนึกชื่อไม่ออกตัวลงคริสนะคริสคอร์เนลไม่ใช่อันนั้นจะของเพลง ฮาร์วีย์แมนเดลฮาร์วีย์แมนเดลเป็นกรรมการประจำรายการซึ่งเขาคงอยากจะกดมากอะปุ่มทองแต่ว่าเขาใช้สิทธิ์นั้นไปแล้วก็เป็นเมลบีที่เป็นคนกดให้เขาเป็นคนที่พูดว่าผมรู้ว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้แต่ NBC ให้เธอไปเลยรางวัล
1: ล้าน
0: รางวัลชนะเลิศนั่นแหละก็แสดงความชื่นชมนะก็เป็นเรื่องน่ายินดีแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังก็สรุปว่าถึงนาทีนี้เนี่ยความสนับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายก็เข้ามาแบบค่อนข้างท่วมท้นนะสำหรับน้องเนเน่นะคือเสื้อผ้าหน้าผมนี่มีโอ้โหคนเข้ามาช่วยกันเต็มไปหมดเลยนะห้องเสื้อเนี่ยเขาเป็นคนจัดพวกเสื้อเพื่อไอ้เสื้อผ้าที่แต่งนะผมก็เพิ่งรู้นะว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าไทยที่เห็นเขาบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีมอบให้เป็นผ้าที่มีราคามากนะเป็นลวดลายตั้งแต่
1: เป็นผ้าของใต้อะไรเนี่ยผมเห็นอยู่ครับ
0: ใช่แล้วก็กางเกงยีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแรร์ไอเทมกางเกงยีน
1: ครับ
0: มีผู้ใหญ่ใจดีมอบมาให้คือคนระดับเน
1: ี้
0: ยผมก็รู้เลยว่าจะต้องถูกส่องดูทุกจุด
1: ครับ
0: ว่าอันนี้อะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกางเกงยีนเห็นบอกว่าน้องเนเน่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดามีคนเอามามอบให้ครับ
1: คือที่คนชื่นชมมากเนี่ยคือผ้านะผ้าสีทองที่เธอผูกเอวเนี่ยเพราะว่าเป็นผ้าไทยตามรายงานนะครับบอกเป็นผ้าที่เรียกว่าซัมปิงเป็นลวดลายแบบผ้าปาเต้หรือบาติกพิมพ์ทอง
0: เ
1: ป็นผ้าทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดนิยมผลิตกันที่ภาคใต้เช่นยะลานราธิวาสปัตตานีรวมถึงแถบคาบสมุทรมลายูจุดเด่นก็คือเรื่องเทคนิคการผลิตเป็นงานพิมพ์ลายโบราณผสมผสานกับลงตากหรือเขียนลายเส้นทองโกลบล็อกปรินต์ลงบนเนื้อผ้าคอตตอนหนาหรือผ้าไหมอินโดนีเซียทำให้เกิดความเงางามสะท้อนแสงไฟบนเวทีได้สวยงามเป็นพิเศษก็ผ้าซัมปิงมักจะถูกนำมาใช้คาดเอวนุ่งทับกางเกงสำหรับบุรุษสตรีในวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างแต่เนเน่เอามาผูกเฉียงพาดกับกางเกงยีนย้อมสีเข้มอย่างลงตัวผมเห็นคนที่เขาเป็นสไตลิสต์ฮะในออนไลน์ใน Facebook เนี่ยเขาแชร์ความเห็นกันบอกว่าก็คิดกันว่าเฮ้ยจะเอาผ้าซัมปิงเนี่ยแต่ผ้าซัมปิงปกติมันต้องสีมันจะฉูดฉาดหน่อยสีมันจะแบบแจ๊ดแจ๊ดแป๊ดแป๊ดนิดนึงฮะปรากฏว่าก็โอ้โหไปเที่ยวควานหากันจนได้สีเนี่ยสีที่มันแบบทึมๆนิดๆไม่แป๊ดจนเกินไปอะไรเงี้ยมันจะได้เข้ากับเพลงร็อกเขาบอกโอ้โหตามหากันแทบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินช่วงที่เตรียมคอสตูมให้น้องเขาอยู่อะไรเงี้ยคือพอเห็นไอ้การร่วมแรงร่วมใจมันก็นะก็รู้สึกชื่นชม
0: เสื้อเนี่ยก็มี
1: ในคนที่สนับสนุน
0: มีห้องเสื้อนะเขาเป็นห้องเสื้อของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์เขาเป็นคนออกแบบให้นะเสื้
1: อ
0: จะมีลวดลายเป็นอะไรต่างๆเขาอยู่ซึ่งมีความหมายเขานะผมได้เห็นเขาให้สัมภาษณ์และอธิบายอยู่ก
1: ็ครับ
0: คือก็แทบจะวิเคราะห์ได้เลยว่าถึงเที่ยวนี้มันการแข่งขันมันก็ถ้าดูฉบับเต็มเราก็จะรู้ว่ามันก็โอ้โหคนเก่งก็มากันเยอะนะโอกาสของเน่เน่สูงแต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่า100% หรือว่าโอกาสแบบเบียดคนอื่นได้ง่ายก็ต้องดูกันไปโดยพอรอบตัดสินเนี่ยคงจะเหลือแต่คนๆนะแต่ถึงว่าไปในรายการนี้ไม่สามารถที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้นะแต่ผมคิดว่าก้าวมาถึงจุดนี้ได้แล้วเนี่ยก็น่าจะไปต่อในฐานะศิลปินระดับโลกได้เลย
1: ใช่ครับ
0: พวกค่ายพวกอะไรต่างๆน่าจะเตรียมท่าทางไว้ได้ละครับ
1: ผมไปดูคลิปเนเน่นะที่เล่นเมื่อวานเนี่ย Black Hole Sun ที่ YouTube อย่างเป็นทางการของอเมริกาสก็อตแลนด์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาทมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศรัฐบาลได้เตรียมหลักเกณฑ์การกันกรองไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาโครงการเพื่อให้เงินถูกนำไปใช้กับการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่สำคัญรัฐบาลกำหนดnegative list ไว้อย่างชัดเจนโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ต้องไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช้เพื่อการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์แจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นเจ้าหน้าที่นำรถดูดโคลนเร่งฟื้นฟูบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำท่วมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากหนักที่สุดในตำบลวรนครขณะนี้รถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น2คันมาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อคืนสภาพถนนที่มีเลนดินโคลนทับถมหนากว่า30ซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทางด้านพันเอกธเนศพัทรวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยว่าหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ในโซนนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านประมาณ70ครัวเรือนมีปัญหาเลนโคลนที่ท่วมบนถนนคือน้ำและดินจากการล้างบ้านของทุกหลังคาเรือนไหลลงมาบนถนนทำให้การจราจรและการทำงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งขณะนี้ได้ใช้รถเกรดบนผิวถนนเพื่อเอาโคลนออกและรถดูดโคลนออกจากท่อระบายน้ำเพื่อพยายามจะเคลียร์เส้นทางจากนั้นจะต้องจัดการกับกองขยะที่เป็นดินโคลนเศษซากรากไม้จำนวนมากรวมไปถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำและดินโคลนก่อนที่จะทำการล้างถนนและคืนสภาพให้บ้านแก้มราชพัฒนาโดยคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบุกตรวจโรงงานรีไซเคิลทุนจีน2แห่งลักลอบย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายถูกสั่งปิดไปเมื่อปี68แต่ยังดำเนินการเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองรีเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในหมู่ที่5ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่กว่า30ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานทุนจีน2แห่งภายในพบโรงงานมีขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกองอยู่ทั่วบริเวณทั้งในตัวอาคารและบริเวณนอกอาคารบางจุดมีน้ำไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นพร้อมกับเครื่องจักรที่กำลังทำงานและพบถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมากวางอยู่ในโกดังพร้อมกับเครื่องจักรอีกหลายเครื่องที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองโรงงานทางเทศบาลตำบลหนองรีสั่งหยุดดำเนินการชั่วคราวไปแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568โดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สั่งตรวจสอบพบว่าบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานและไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับการล้างโลหะซึ่งไม่ตรงกับลักษณะของการขออนุญาตและมีการกองเศษพลาสติกโลหะชิ้นส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไว้นอกอาคารจึงให้มีการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วแต่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าทางโรงงานทั้งสองแห่งยังมีการฝ่าฝืนลักลอบดำเนินการโดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้าตรวจสอบพบว่าโรงงานได้มีการสั่งเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มและมีการเคลื่อนย้ายกองเศษซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่บางส่วนหายออกไปจากเจ้าหน้าที่ที่อายัดไว้และมีบางส่วนเพิ่มเข้ามาซึ่งถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีกันพื้นที่ทั้งหมดห้ามเคลื่อนย้ายและจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมในวันนี้โดยจะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีเพื่อเอาผิดผู้ประกอบการต่อไปนครบาล2โชว์ผลงานทลายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารแถลงผลจับกุมเครือข่ายแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งประเทศเพื่อนบ้านรวม4รายประกอบด้วยนายวนัฐพงษ์สุขมีอายุ24ปีนายสหรัฐพงษ์สัมภักดีอายุ21ปีนายเด่นศักดิ์คำสาลิกาอายุ41ปีและนายอัศนัยแจ่มเชื้ออายุ42ปีพร้อมของกลางรถตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นคอมพิวเตอร์สีขาวจำนวน2คันดัดแปลงสภาพรถเพื่อไว้ขนรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยี่ห้อ Honda Wave ทั้งหมดรวม5คันสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ารถจักรยานยนต์หายไปหลายคันจึงวางแผนทำการล่อซื้อโดยมีการนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันเชลซอยลาดพร้าว44แขวง3เสนนอกเขตห้วยขวางสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างในการขโมยรถประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาทส่วนคนขับรถตู้ได้คันละ 2,500 บาทซึ่งรถตู้สามารถบรรจุรถจักรยานยนต์ที่ลักมาได้เที่ยวละ4คันตกประมาณ 10,000 บาทโดยทำตามออเดอร์จากผู้สั่งการส่วนใหญ่จะเลือกยี่ห้อ Honda Waveทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจิมมี่สัญชาติลาวเป็นผู้สั่งการจากประเทศลาวเพื่อสั่งออเดอร์ให้กับคนขับรถตู้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN ียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
3: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุม